0: ในพี่สู่เรื่องใดเป็นนั่งไปอยู่หลังคือซอกชวนสิพอฮักประกาศนี้ไอ้เจียมของชิ้นตอนใดจอหลังคือซอกของชูก็เลยบอกกับแม่มาริยาสิทุกเรื่องใหญ่พักประกาศนี้เลยก่อนนำสงจอมตัวลุยนี่เลยผู้ข้างรวยหลักจะหอยเกินไปไปวิชูวิหลังคือซอกของชูสิ่งร้อยคืนนี้นี่เลยก่อนนำน้ำจีนจอมเกิดบาทหิวเชียสีแก้มาตุยทุกลักเขาดูของดาสูเอลเมกินเมเชยบอกเมสักหยุดบอกได้เด่นซึ่งเป็นเด็กที่เหนื่อยดาวอมไปหวานตะเวนที่เหนื่อยนำชื่นเฉื่อยแบกลงนำลูทั้งที่เหนื่อยมากที่กำแบกนาฬีมาต้องทุกแม่งฉันยาหนาวก็แห่งช่วยหยุดเนื้อส่วนนี่แหละที่เหนื่อยมากแบกปุ่มพื้นแบกตำพันแบกจงการแบกตัวเก่งที่กำแบกมาทุกแม่งแม่งวันไม่อีกความติดโบกุ้งดันบ่อไปชุดความแข็งขวัญนายสิ้นชวนดวงจับเล็กที่เหนื่อยดาวอมแบกตับดวงจับเล็กที่ไม่พึงแต่ชาติเติมพลมาบังบ้อมาเชื่อหลังและพี่ชูชวนสิ้นเจริญชวนยิ่งจะเด่นดังสั่นลึกความเด็ดดอกเบอร์ลิ้นทันลิจิวิบากชอบเหี่ยวหลังวิ่งเหลี่ยงวิ่งก็เหนื่อยที่บางเส้นดาววิ่งเช่นชักปวดหลายจุดเด็ดมาไม่เท็จติดเย้ชิ้นเดียวที่กับพ่อชอบยืมปวดดังนอนคัดก็ยืมด้วยตอนเด็กวิ่งเกือบวิ่งยาที่บอกแม่มังไทยดังรอรังบิดทางนี้ก็เป็นเดชซึ่งจะเกิดแม่ชอนคนวุ่นที่เหนื่อยวิ่งลำอันทักบาดมัวหมั่นกู้ล้มมาเนิบเนินจงจักซึ่งจะบอกก็เดี๋ยวเกียรติจากเนิบเดี๋ยวสมบูรณ์ปกสมแห่งฐานยามๆขึ้นที่เหนื่อยจากแนวเดิมเนี่ยที่มีบิดต่อเดิมที่เหนื่อยปูหรือบิดต่อแห่งจองกับยาเด่นซึ่งช่วยตัวเด็กมีเหนื่อยสักปีหยุดเวียนสักเดือนบางโมสักปีฝ่อเว้นที่เหนื่อยดังออกเพื่อเกิดความตัวกู้ยาเด่นแบบนึกงานซึ่งจะหุ่นเซอร์ก่อนจะฝ่อเว้นเกิดความทัดทุกแนวที่เหนื่อยดังสมจองบนเสาเราทัดเกาะช้ำหนังบีบทัดบาดบีบทัดติ่งบีบทัดเงียบบีบทัดหลักที่เหนื่อยท่านช่วงแผ่นขวานายชี้ชู้ก็เลยบอกเกิดผัวแม่มาเรียชื่อแหล่งชดตกรรมที่เหนื่อยเชียมชุดก่อนเลยบาดชี้ชู้ชุดแหล่งจอยจีเอ็มยินเย็นเช้าบาดอนบาดแห่งทัน
1: อาเมน
0: คือเชียมเจ้าของเวียนกับผู้ชดชู้ดักคิดพุ่งผู้แห่งชุดตาให้ยัน15ฟุตเดี๋ยวจิ้มเป็นบาดยืนหลอกผู้ชดของชู้ยิ่งชูและฮือวิโพสตินาชุกรให้ยิ้มมินบารายยื่นหลอกคือซอดตัวตาตาเสียบานจะชุกรยิ่งเอินกันเพี้ยนสาชบานจะชุกรยิ่งเอินยื่นหลอกบอกอึ้งและยิ่งเอินคู่ข้างบวยแหลกตัวลุยนิดหมดลันดิ้นไปหลอกคือซอดหมดลันหลังชุดหลอกคือซอดชูจะ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ vào tay sư dữ tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa chúng ta cùng trung thành với việc lần chuối trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là cái việc thực hành lòng xót nữa.